ไปเป็นลำดับขับกลอนสดวายครูกับโดยผมเองคือวรรณคณะดิเกฮูลูอยู่โซบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี